คำเกจุนละปรุสับเมปุลิสตัมเตลานะนี่ตรงจำลามรินะสาดกันเนกมุงปัดก็ไม่กระบำเขาตายกำจงปุลิสรินะกุดนะไทยไม่ปุ่งกวยแต่ละเท่าต้านปิดังเขากำจงคอมมูนิตี้ฮอลล์เซ็นเตอร์เขาโพสต์มอร์ทิมสุกันเทใส่กลางคงกับมาใครเดียวกับปีกังกับกำจงดิสทริกเฮดควอเตอร์ก็ไม่กวยรินะเลล่าไม่อินดาวพ่อมีมุงแต่มักล้มไม่ปอมกุตาจะคงชมอินดาวนี้ตรงนี้สับเมมณีพูดตรงเซดูลคัสฟาร์มเบอร์กวยเขาก็ปุ่มชาหน้าไม่กวยกวยนุ่นแต่อินเจนพ่อไม่มุงอากาศอินฟาลิสตรงเชนเจนตรงดังคนนั้นพ่อไม่เบตินารีคอมเพล็กซ์ตรงฟาร์มเบอร์เทรนนิ่งฮอลเขาล่างปปุ่นิตมาใส่มณีพูดสหการตรงดีเรกทอเรียตออฟเบตินารีคันนี้แอนิมอลฮัสเบนดรีเซอร์วิสเซสมณีพูดในจำลองไม่มุงแต่North Eastern Council in the Senti Pana Delhi Farming a Way of Life for Scheduled Caste Farmer of Manipur to my project on Bangkok Lampo Pitonge. Goi Goi Injan Pame Mung got the Chief Minister Po Yunang Kensan Singh Nikaza Punit Sakne. In Far East District on Mongjom Ko Nai May Education and Kani Social Upliftment Organization in the Samlang Na Liquid Bio Fertilizer Pung Pame Mung Akat Atuan Glan.Manipur Press Club อินฟาคนล่างปัตตุนีกำมุงกุตา CSIR Nest Branch Club ลำเฟลฟัดอินฟาตรง10 Scientist ว่าไม่ดักแต่ไฮสเปียร์คุมาร์ชิงคันนี้นะกระจันตับนำไม่อจุนีกระจอบนี้กุดมันนุ่มว่าไม่ในถุยปุงชินซูมารำปูนุ่มพุงไม่กระดิฟายกลิงอุตรงกันบ่อยขัดอาศัยนี้จิริบัมคอรีนอินฟาจิริบัมจางก็อินฟาทั้งตัดเท้ากันเทอันนี้ตรงจิริบัมจำล่าไม่รู้เนื้อสายGari goi bunglung ko te LPG tanker chui khabu petrol phung mai chui kanai bu kanina diesel tong tam khabu ka jaw na tanker leksa khabu kumna na simel pulang alu kanina goi nok dei phung mai gari ke tai electric sabu ni ka jaw ka ni na lapo sabu me Meghalaya ko Aadhaar enrollment update kanina authentication tong tandon adi jaw paung na to bum cho tu mai jaw pukam State Level Unit Identification Implementation Committee tong maitin akadora nong silong ko langpat kan the maitin ko ta state hai tong chief secretary dr sakal p ahmad rina bampi su ka ne kum na unit identification authority of india tong deputy director general nga chang jimi khanina bai me official nuni ka jaw ka ne maitin te rena pon palak khori nating um pung ngan ka ba me galaw goi ti hai Aadhaar enrollment tong tan atum tha kong ka phen na ka ne ka gan thui na biometric update sumai ri na samna goi sarkar tong scheme ka ni scholarship phang ko ka ni na NEET G ka ni na QED kum mai competitive exam goi ko tha pa ko ni ka tok cham la tok ni asai lok thon naga apex civil organization goi united naga council UNC nin sang jai na senapati ko ni assam tang tripartite parila khangai tathau ka thik na ni tong senapati samlam le latpok tinga sabam me tripartok ta ministry of home affairs government of india tong mephan goi manipur state home department kani naga apex civil organization le tuna lana ni pitong e commissioner kam secretary home government of manipur n ashok kumar wi unc tong president ko tithai gung i thei lai na parila na ni mai ta athon lokthong khong lokhabu kai pui gan ko assam ko naiba mai bsf ftr headquarter police match 3jb7 plus j7 heis garbanga ko ta kai pni tuna sae ataw taw jaw pulu bu mai lo kan order lulung kanina chu ja mai phungang bukhang tuna ni kaphe nam ta ka jaw pni tuna sae naga apex civil society organization goita United Naga Council, Ansam, Naga Women Union, Liang Mai Naga Council, Rong Mai Naga Council, Joint Tribe Council, Manipur, Kanina, NPO Tung Mai Phan Goi Kaja Kapi Tung The. Japan Asian Games Kau Shooting Tung Meter Lu Tung Air Pistol Mixed Team Events Kau India Tung Kapa Kamaljit Kanina Saruchi Singh Asai Semifinal Gut Kan The. Table Tennis Tung Mixed Double Kau India Tung.Manusaha kani dia cita le ni ne semi final gut kan the kanai ri na semi final ko china to sun yin sa kani na jang chu kin tong ka pa re prup ni kham go ka bi samai sam gan sa kamjon district ko dara nu mai gam de chuloi ko mai mung te nu mu mai indam ne tangkul nagalong ri na sei lo thon khori na ka ko mai

ข้ามสินะกิ้งจำเราเด็กก็ landing โปรควรครินะเล่าทอนจิตดีในสุนทรภูกาไม่รู้ที่นู่นในโพสการ์ดที่กำลังบ่มกวยที่ตู้พอชิงตรงครับมาจากพี่กอลนักนี้กับปามไม่กวยหลังทบานจิงขาครินะใส่เหมลงกอลนักนี้กับกายกับคนไม่กวยไม่กวยกิ้งจำเราเด็กก็